พอจะดำได้จำจดเกียรติปรากฏนักรบไทยใจกล้ารวมพลังเข้าสู้ศัตรูพันใครรุกราน

สี่แปดสี่มีสงครามแดนสยามวุ่นวายเชี่ยวฝากไปต้องภาวะเกิดสงครามเอเชียบุรพาญี่ปุ่นมาย่ำยี่พี่น้องไทย

ป็นประวัติจัดวายให้ศึกษาทหารกล้าไม่ยอมใครใครมาดูหมิ่นถึงกล้ารบยอมตายไม่เสียได้ชีวิตนามกบิลเกียรติขจรตอนสงคราม